ยาลีนอกงโหลอหลอปงตัวสังวิทเรียนอตัววันต่อไปชงจีชงนอชงเกอเลยาลีนอกงโหลอนอจีอตากาเจมุตัวไปกงโหวิทเรียนอยาลีนอเจจันเนตสิกุดินังชาชะเดกคือชิมวัจจัยตัวมูอ่าเอสายเอเชียตัวตัวเจอชงนอตาเจียเจ้ามูตัวบริสเบนเอเนสายเนตาเจอ่าเฮตุตัวโตยาลีนอว่าที่เจเจเนยาจีอ่าชะเดียวกูเชียว่าสายไปตัวนึงนอยาลอเจ้าตัวไปมุงอุสเลียไปชงตอนเต้นนะเจเนปอยงลุงตัวเอเนสายเนสือเอเจ้ามูชิกเฮเอก็สายก็เชียเนกูสายกูเชียเนเจยาลีอีเย็นนังว่